ังเอกินตินยีเซงหังยังเรแมดแมดยังเกมาหินอังเล่นยังพลากโซปังตากยำสียังเรแมดแมดยัง

พังกรนังนี่กลางอารุณนังจีสังโลยหูทูจังเลโลอารุณจังเสียแทงรีเมทังเอสาโลนิจิยันเอรูขังอากังยังสุมบีนังทอพังสาโลนิแตงรังสุมบีแดจอนยำ

0: ินาลปานังตานิกลอนี่ตั้งแต่อดุนทั่วบังเกนังลีวามกอกเป็นอดุนทุกเกกูเปียเปียสินังลีเกต
1: อดุนทุกเกปิลูซินิลิจาริปอนลอปิลูมาลักปุลัสตอปิลูซินิจาริปอนลอลาปะตังเดะพีเกนิเลียกูจาริดุนทุกเกอาจูฮอนเกเจงซีนิลิพีฮอนเจงปิกลาซีจาริดุนลอลาจารีดินได้ระพีนิลีกับเพลกับเพลกับปีแทกปอนโลลาเป็นลาปีลูแทกได้ระพีเกนิลีปีนี้จารีปอนล่างภาษีปีนี้จารีปอนโลอ่ะฮีเกบาร์ลิมพออ่ะฮิเจรอบเซนิลีแทกปอนโล
0: เกทักแจ้งโลลา
1: เกทักแจ้งโล
0: ลาบางส่วนปีนี้ถักตังเด็ดเป็นนางลิเมทังสิตาเมกปุอันหลอนิงกับจิงซามลาเป็นนางลิพีสิตาเมนางเทกนนโลเป็นกปุอันหลอนิงกับรองนางท่านเอกจิมาม
1: ันในนิลิพีนิงกับรองเกนางเทกเซอร์โลกิจาริเจงเป็นสตามีนังซีมิเซนผู้สอนซีนังแทกล้อและซีนิลิมิทังเกเกนล่องเล็กกิจาริอาเปเกปุล้อและซีนิลิพีซีปีนีดามีแอนล้อปีลูสตามีจิเลียมล้อวันกอกสตามีจิกอกปอนล้อนิลีพันเกนังปีเปเดลล้อกิจาริอันฮอร์มุงเก
0: และผู้สอนซีนังลิพีนังทันอดุนทุเกนังเล็กทักเจงเกวามกอกปุล้อและสอพีเกปีลูและบางสอเป็นอาพีบางเอปีนีและสอเป็นอาพีนั่นเลยก็เปียเปียแล้วนั่นเองนิ่งเกี่ยหางเต็งเป็นเกี่ยท่า
1: ก็นี่ลีจารองซีจารีปอนทุ
0: จารอง
1: จารองอาพู
0: จารองพูสิตาเมนีเอการเบียตุ่มเกเอฮิจับมังและเป็นอาโกมุลูจุนตังโฮเอลาโซนาโซนาจ้าจ้าดาจารองดุก็เปียจารองบางคนนั่นเลย
1: นี่ลีพานนั่งเกี่ยท่านเจงนี่ลีจารีเจงละโซนดีการเบียจารองอาไปไปฮอนเอร์และเป็นฮอนอีกเอ็มพีซาร์เปียจารองซีนี่ลีแท็กจารีปอนมันเนี่ยพูดกันนี่ลีพี่กันนั่งตูร์พิเทคเทนนั่งทานเทคเทคปัจจัยละ
0: เซตามีละกันนั่งเลยไม่ทั้งเจรันเป็นสิตั้งแต่ละบางส่วนอาจารย์องค์เกทักเกนางลีกุปสันละตั้งเด็ดปนพีรอยเอ็ดปนพีนางลีนิ่งกับจิงซามเอโกอันนี
1: ่นี่ลีนิ่งจิงซามแล้วนี่ลีจะแรงเป็นมิสเซนนะสันสิจะเทกลองล้อแล้วสิอาจารย์องค์ทำไมนี่ลีพูดสิจะเวกแล้วอาจารย์องค์เก
0: ละบางส่วนอาจารย์องค์นางลีพูดสิทำไมอเมทังอาสุปีสินี
1: ่
0: เกทักหลอกเพราะสินางลีพันกุปินเนลามเทนังปูมา
1: ทางลามเทแต่นางปูเป็นนี่ลีพูเก
0: นี่กาเวนางลีอัตหาบีเฮกนางลีนิงอเวเดลล์เสร็จแล้วแม่นางลีป้าอุกอร์จังมีร์มีร์อัตหาหุตตาเฮป
1: อ
0: ฮัลล์สุดเป็นนอนปีนิงอันนางลีนิงกันก็อันบักดูปอลับปูนางลีนิงเมทังเจมาธาดันนิงกันก็อันบักลูนางลีปีรีลับปูสนเกทัก
1: นอนนิลีลาจาร์ลีเดตเป็นนอนนิลีเมทังเอ็มเทโอมาเตนิลีจอร์จิริดาพีอันเซนิลีลาไฮปีรีก็เกทักทุปุระเกนิงการสื่อหินนี่ไรเสียนิงการเป็นเกนิลีเปย์เกแท็กอาจีพันนิลีนิงแห้งล้อแล้วเป็นแท็กล้อจอร์ดล่ะสันสินิลีอีซีอาเฮมตุนจะบุเจปุโรเตอีซีจิงทูริจีปุนิลีนิงมาท่าเป็นสินิลีเคลมปอนล้อแล้วสิอาโฮมาเทรังสินิลีจินนามดันล้ออาเทรังอัดล้อ
0: สื่อหินนี่ไรเสียนิงการ
1: ล่ะสันนิงการเป็นสินิลีบางเจงปอน
0: ล่ะปุสันส์อาโฮมาเทรังอินเตอิลิตุนกัจิบูราเทรังเป็นอาโฮมาเทรังก็สู้บางสิ่งก็ทักเมย์มุ่งเก็บรับมุ่ง
1: นี่ลีจีนี่ดำเกี่ยวกับโฮมเทรังบางสัตว์เออเก็บรับก็อินลีตุ่มการเบียเทรังก็จีบูร์บางมันแต่อีแปะกับปีนี้แท็กจีปุ่นแต่อาพรังพรังก็ลักษณะดีมาร์บองสตามีฮัมบิครอนมาร์บองจีตูลักษณะสิโฮมชนมันแต่ดีลาบางมันแต่อีแปะกับปีนี้ก็ปลองจีไปแต่หอบตาทอมแล้วแต่ลองล่ะปุ๊ยละ
0: ลาฮัมบิครอนบางแก
1: เราทำบิครอนามาร์บองโฮมจัดอาฮิสตามีพองร้องสืบสตามีบ่าอาฮิจิโรปสตามีเหรอเราหายปีนี้อาฮิปโลเต้ฮอปตาเกท่อมังบองมันได้ละเก็บปรับกลางแลนเหรอเก็บปรับเจนตุ้มเก็บฮอปตาให้ยิ่งบองตะอุ่นสตามีนี่ลีเก็บฮอปตาเกท่อมแล้วแต่ปากลองหรอ
0: ละรุยท่อมละแกลังนี่ถักแลนเลยเหรออ่ะดักปะไปปิ้นเลยละจงสีละถักแลนอันนี้ว่างถักไว้เราเต้รุยท่อมแกนังลีละเอปากปีนี้ลอง
1: ลองปะ
0: ตั้งแต่ปีนี้เกรันยาพันละก็ปูอานักเก็ตซุ่มนี่อาทิตย์ปีนี้สิตาเมกับเพื่อกับเพื่อดีโดอาเซอเมนต์ตาโดอพอสินั่งแก่ระหว่างสอบปีนี้เกรันยาพันักเก็ตซุ่มเราเป็นอามังกิตุรังโซเซลกิซุ่มนั่งเล่นเป็นนักท่านตาก็ปูอานักเก็ตซุ่มทุก
1: ฮีกิจอยกีฮีตาโดก็พอสิจอยกีปุโรเตล่าฮีเชียร์รับตุ้มบังกิจอยกีพองร้องสืบปุโรเตสทับโอเคเซ็กซ์แท็กโดอาบาร์ลิมตาองมุจจพองร้องสื่อบางนี่ลีกแท็กเทอร์จะติงปีลมาอาบาร์ลิมบางสีจะติงนี่เดลบอนบาร์ลิมเครดร็อกซีนังเนี่ยสตัมเมนี่ลีนิงบางจิปุเทเดลบีเฮก็คุ้มเส้นนี่ลีกจิวอลเทรังก็แท็กจอดมาเสะ
0: นอนบางกะลาโฮมาเทรังอาศัยท่าอินเตปีนี้ดีก็พี่พี่คนสี

ไอ้ก้มนะสัมพันเกกะวินังพารันสีตุราอิราจังกิปะตอยติจารณัมพุทโธสัมปริวังสีสิงปีจิงปูพังรามินดารโลเกวังสีเสรเต

ตั้งพี่เจ้าเจดำสีมินดาราน้องยังนอนสุมสีเสรจังเกอสิงเวทีรกลัง

พูตุงโพราจังสีห้องจังเด้งดุนพังห้องจังปะสิมกลางสีหาราย

0: มารังนางพีโชรันเป็นยอรลังกินตินาเซงวีกังซาม
1: ลาปนปอร์นาลิตุมกาบิลุนบริมาจัยแมกอังเดงอลองซอนซอนอลุนอาร์จุลองดังลงลาเกอาคาชวานีดิฟูนางลิตุมจัยแมกอาร์จุลองบอมลาเกเอฟเอ็มเบนอลองเมกะฮาร์สพารุยสิระตอกบาราซิร์เกลาเป็นเรสเอฟลาเป็นอันปาร์ตานิวส์ออนเอียร์ปลาบังสัวเอฟอลองเป็นสิตาเมนางลิตุมอาคาชวานีดิฟูจัยแมกอาร์จุลองอีกจี
2: โกยโกยบากอรีโกลู